တတ္တဝါဤฉันนาสีปาโลละตองตะกุมังคะละภิญนาถะมีญาทุศีโนเมญพะยาอานะโมโยติปิองปิองมังโกเลยอภิกระโรโยจุสิโคจินติ